นี่เป็นสันตกสูงนึกที่มีตรงกวันนี้บอกตัวชั่วติดยมุนยันคนไม่ใช่มาดังเอ็มอันนั้นสองพงไก่ก็อ้วนมันนั่นยันและเสียบล็อกสมียาที่เกลือลงมันจะไรพันมันจะไรมันจะพันได้จะไปไรพันมันจะเทียบมันจะยอฟันมันจะไปตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นมันหวานมันเซลล่าเต็มก็ได้เนื้อมาทักซ์มันริกิล่าโอเคฮันมันจะได้สิทธาไลค์มันจะได้สิทธามันเซ็มมีมุนิวันไม่กินไม่ปันดิโน่เต็มเซ็มมีอันดิเบสเอฟฟี่ปันดิโน่เอฟฟี่ยันละติกเอาไว้หนุ่มเซ็มปันดิโน่ไลค์ที่มันสกุล